ไปเรียนบ้าวีบ้าจีเรียนนานก็สยองตาตาตื่นยาแต่ก็มีเด็กก็ยังอินเต็มมาบ้าวีปอบจีก็ยังอินบ้าวีเรียนนี่เรียนไม่กันอะไรก็ตัดเรียนเรียนนี่ก็เนี่ยก็มาจะได้ก็เรียนมาเรียนกันเลยเรียนมาเรียนเด็กก็เป็นคนดีร้ายไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปร้องไ